0: ตัวปลายปลาห้างปรันจัวเงะเตยยองกระจอยรอมปกุมยูปกุมรอมเกียร์ได้
1: เปียโปรกตางไม่เยอะกว่าหอกที่ถวดมุดเงบจริงลุ้มนุ่ยเงดังมาใบกว่าละนี่แกอยู่สลายตุ๊บปลิ้นโปรยเอียเพราใบตุ้มเวียดังระเกียมโดนประแกรมเอียโปรยเพราะปรักห้างผลิตลงมาตุยเงบจริงระในตาจารมอร์เป้นำปลอกรูปเอาเฮกตาเกียปลาตุยมาเยอะก็เงะโปรยเอียเกยเท่ามาโดนเปียเละพลกับไพเตียวห้างกระยาบังปุ๊บฮาตุ้มดึงโปรยเอียตุยเราโปรยฮจันกว่าอันนี้ห่างโปรยเอียมะฮจันกุมยูอันับไปกระจังมะโปประกาศกลิ่นฮะเนาะโปรยเอียตุยตะเลแกงมึงก็ยาวปลาใบเละริมเรียงจันแกดิครามนนเพราะโรดด้วยแนวอมังเรียงจันโปรยเอียห่างพระมาเยาะกองแง่มุดแนวจันโปรยเอียกลักประกบจันปริลงมาตุยัวพระเงาจริงเพราะปรักตุปลินแนวอมังตึมฮัตระมเนจเงาจริงเพราะดองกระจับ
0: สังเอเจเรลบัตเกงจะได้นัดจาร์ห้างสังเอเจเรลหุ่งเวืองยาไลจีโกลกะเล็บและพร้อมจดปรวยประดิบและพร้อมอมังประตูประจวดประตูแง่แรงประตอบรูปไปจรองควาหอกประจิ้งตะเลรวายเปียวตะปลุกรูปในเอเจเรลตื้อรูปประเท่าตะเลยเท่าประกรูห้างจีเกมหัตุมกีทุดโปรกีทุดกระเจ็บแก่ครูจดปรวยห้างเปียวประเจ้ากีทุดสังเอเจเรลบัตเกงจะได้นัดจาร์ยาไลอัมราบัตและพร้อมกุมจรูมแม่มังตะเลยแกงสิทธิ์ระดาตะเลยตื้อมังตัวของได้ห้างตุ้มจรันกีทุดตื้อมอจันหมอตะเลตื้อกระเซมเปรยแก่กุมปิจเรลรูเวกตังปะเปลยอันนี้ปิจเรลห้างรูปิจเรลกับปลาหาตุ้มเซงเอจเรลตัวปะแดอัมราประกบปิจิงตะเลเจ้าปะกะปะแลพร้อมกระเจ็บตันมารรูปิจเรลจดปรวยห้างหาตุ้มจมปรวยรูเวกตังตนาปิจเรลปรวยปะดิรูปิจเรลใบนับห้างเบิ้งอตายอัมราประกบจันกุมยูเนเอจเรลเปตเปะเปิมเซจจดปรวยเยอะเทะรอมตรุแนวตะเลปะกะปะดิลุงหมอกระเจ็บปะเจ้ามือรูเวกอันนี้มิดแฟร์ห้างบิคิวต์ห้างลูกโกสังเรียนแคมเรียนห้างตึมปมบรูจินไซดินทอยหรือเกทาวเหล่าตีกระดองกระจุยแกงปมเอยาวไม่ตะเลยจีปตันปีริมวัดตรุเรยกลากำไรประจันปรักตาเละบดจวดแม่จวดกลาสมอตะเลยจวดนนเกลกบบรึกบบไหลใบหัตึมอันนี้เปรย์จันปรักเงินห้างจินไซหล่นจารอมังจารจะไล่ประปอกมรูห้างแม่จวดเงินห้างมรูเกลกตื้อประตูแย่ตรุปริมอลุกรมแกรมห้างจันปรักริมบริตอยวัดปลุงเหล่าบุสือปื้อเสมออารโนลูอโกสังจานเลี้ยงตุกขึ้นห้างตะเลยปบเลยเปียกเละลู่ตะเลยตื่นอันไหนมังปรวักแกงเปียปรักตรุปอันอีกลาระแนะนับเลยตื่นตัวเบยสร้างห้างประตูแย่กลาห้างบริตแย่อมังเดินถอยซาตะเลยตดมาเอ็ดอมังเดินถอยปรักกำไรตื่นมาเอ็ดแนวบุแกงปรับแปรปรักตาบุแกงตะแกรงตรุไรแนวกลาอัดบุแกงเดาเรห้างตึมบดุจวดแม่จวงเงินห้างมรูอันใดตือเลียงเละซาปรวงแงริบรอยสำเบอห้างลุ่มบดุตอยฮัตระยูใบกวาดอันใดปลายปลาอันุนเละซาตะเลยปะเลยบอร์ดาอามังบดิจกลาประกำไรเกินเงินห้างอามายกระซอร์ฮาวันใบเฟืองอายุนปาจิงเละซาอามังฮัตึมบดุยเล็กแงจวดห้างบดิจกลาประกโปรในอามายประทองปลุกแม่จวงตัวสืบปื้อสำเบอห้างอามายกลาประกระเกียวบานเกงทมอนลู่ตะเลยตือระดับในเงินหางจินเซตหลอนจาร์กุมจูปักมโรสมาร์ตบัตเกงยอดโอนอมุนรวายโลก็ตัวหางสังอาตุยกลาปรักกำไลอรเกียมโรไปจรุปรักเดนปรักยาหางโรอมุนรวายก็อันับเลยวัดโปรปอกเลียนอับเลยตัวสุดปื้อสำเบอบบรืออัมราทองเมย์เยตัวสุดปื้ออนุนอัดเละตะเลยประมาณฮารอมบังลุ่มดิตอยตัวแดงตามปลงเราแม่จวงเงินหางบรัวยอมบังเราตรุขุดในกล้าปรักหางประกำตาจริงตะเลยจวดหอมอปรักอมังตะงานเปตรุเปอันิกลาไปจรุกเกอควาอลุกอมแกรมหางจันปรักยอบปรัวจดเละปะเปลิแนวกล้าปรักอมังดิตอยแนวฮารอมหางปรัวเกียงแรมบริจเงียบเราสมัครเปลี่ยนอยู่เละตัวแตงตื่นจะเราเปลี่ยนห้างประตูเงี้ยใบนี้ฮัตุบริจเงี้ยประมาณรบตนับบบรื้อจิงอมอญใบบนหวังเบายาสาวจารจะไลอาไม้กระปะฮารินอัดเล็กบบรื้อปะเปลยตะเลยจวดกลาปรักเมืองโปห้างอาไม้หอกมาห้างตะเลยปะเปลยอะไรอาไม้ปลือกทองฮัลโหลตีอันดับเลยใบนี้ยัวปรักตาเลพลระในฮอมบอลอัพบันกิงเมืองเงินหางจินเซตหล่นจาร์เลอมอญรวยโลแกงไปจรุปรักกำไรเล็บไอ้ใบอันนี้ฮิร์เกลเปิ่งเงินหางเนลเปิ่งใบอัดบุกแกงอย่าแปรปรักตาเมืองกลากำไรปรักจานอันดับเลยปรุงเหล่าตวงฮัตุมตะเลยตื้อปกรณ์ตาปรักเด่นปรักยาไม่ปรักฮัตุมตะเลยแกงจวดหางบุรุษตอยใบกวาดอันนี้บนปรองเล็กบุบรื้อตื้อแปรตรุแกมโลหางบุรุษ